0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

ิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe

ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45Non-stop non-music
2: 10 play hit
1: 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

็นวงที่ญี่ปุ่นเชื่อว่าน่าจะมีแฟนๆคิดถึงแน่นอนนะฮะน้ำหอมจากค็อกเทลนั่นเองที่เราก็ยังเห็นหน้าเห็นตาของสมาชิกในวงเนี่ยตามวงการบันเทิงตามงานต่างๆอยู่ก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเขา

0: กันต่อไปนะครับผม10เพลงต่อเนื่องกันเลยในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Morning Morning ชาว Flex ด้วยนะฮะพฤหัสที่21พฤษภาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นครับผมมาอยู่ดูแลชาว Flex แทน FJ แบมนะครับวันนี้ส่งทุกคนถึงออฟฟิศถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยอย่างแน่นอน อยากฟังเพลงอะไรก็รีเควสต์กันมาที่แอป Flex Connect ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันขอบคุณด้วยนะฮะ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
1: Bichin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

อู้บอจ้างานจากพี่บี้สุกฤตนะฮะหนึ่งเพลงสนุกสนุกเช้าวันนี้เผื่อว่ามีใครรถติดอยู่แถวไหนยังไม่ถึงออฟฟิศยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางจะได้ไม่เครียดการลุกขึ้นมาเต้นกันหน่อยแต่อย่าเต้นแรงนะครับ อยู่บนรถอย่าเพิ่งโยกแรงมากนะทุกคนเดี๋ยวคนจะตกใจส่งท้ายชั่วโมงแรกนะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommendedบ้านเติมทุนนะครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะฮะผ่อนตามสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นนะครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสิน Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: เดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้ากลับมานะฮะมี3เพลงนี้มารอทุกคนอยู่แล้วด้วยงานจากนนทนนท์ featuring กับ Your Boy TJ กลัวลืม The Collection Bogie Leon นะครับ Wing Won แล้วก็มีพี่ป๊อปปองกูลกับพี่ดา Endorphin สลักจิตนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวชั่วโมงหน้ากลับมา Stay Tune กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได้
2: ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ปปคอนปปปปคอนเอ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Fresh 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

0: ด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

เป็นอีกหนึ่งนักร้องเสียงคุณภาพเลยนะฮะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวจากเล็กรัชเมธนั่นเองส่งท้ายกันในช่วงนี้กับ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เช้าวันนี้พฤหัส21พฤษภาคมอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับผมก่อนที่จะต้องลุยงานกันตลอดทั้งวันเนี่ยอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมบรรยากาศที่อาจจะยังไม่ค่อยวุ่นวายมากงานยังไม่เยอะมากเนี่ยนะครับมีเวลากันอยู่ก็ request เพลงกันมาได้ที่ Flex Connect เลยหรือว่าใครที่ขับรถอยู่ก็ไม่เหงาแน่นอนนะฮะเดี๋ยววันนี้อยู่กันถึง11โมงเลย

0: นะครับช่วงนี้ขอบคุณด้วยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณเตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: FJ ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema Corn Stick ข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริซีวีดทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: แม่ถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาทำให้คุณใจสั่นเหมือนกับน้ำปั่นส่งเพลงนี้ให้เขาฟังได้เลยเขาจะต้องยิ้มแน่นอนนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากสามสาวพิกซี่พิมมามาเบลแล้วก็อิงโกกับเชคนั่นเองเป็นเพลงแบบว่าสนุกสนานยกตามเต้นตามกันได้ MV ก็โอ้โหภาพสวยๆลองไปหาดูกันเลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนในงานส่งท้ายชั่วโมงที่2กับ Flex Recommended
1: Flex Next Hour
0: วันนี้แล้วนะทุกคนที่เรามีนัดกันโดยเฉพาะแฟนๆของคุ้มอิงวรันธรมีความพิเศษรอคุณอยู่แน่นอนนะครับได้ฟังซิงเกิลใหม่ที่แรกพร้อมกันเลย First Interview ได้ฟังสัมภาษณ์กับคุมอิงแบบใกล้ชิดโดย FJ ญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็มี First Live Performance พลังเสียงให้ได้ชมแบบสดๆครั้งแรกกันเลยนะฮะกับการเปิดซิงเกิลใหม่จำไว้ของคุมอิงวรันธร นั่นเองที่ Flex 104.5 ตั้งแต่เวลา 4:45 เป็นต้นไปเย็นนี้นะฮะแล้วก็โชว์เนี่ยจะเริ่ม 6:00 เย็นที่ลานหน้า Lido Connect ใครว่างอยากจะมาฟังเพลงกับคุณอิงก็แวะมากันได้เลยนะฮะส่วนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะครับ

0: ี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วงานจาก Tattoo Color ขอให้เราทั้งคู่โชคดี No One Else นะฮะวันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันแล้วก็ Cocktail Featuring กับตั๊กสิริพรด้วยกับดึงดันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: Ticket
1: Flex Delivery
2: ลุ้นฟินอิ่มฟรีติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดย Bitchin Butter

0: Time Flies จากนนทนนท์ฟีเจอริ่งกับหนุ่มเจฟซาเตอร์นะฮะแล้วก็จบลงไปเรียบร้อยกับ Moment of Spectacle Concert นั่นเองวันเสาร์ที่ผ่านมาเรียกว่านนแฟมทุกคนเต็มอิ่มกันเลยกับเสียงเพราะๆของนนแล้วก็เราได้เห็นความเป็นศิลปินจริงๆของนนเลยนะครับว่าเขาคนนี้รักในการร้องเพลงรักในการมอบความสุขให้กับแฟนๆมากแค่ไหนนะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะฮะใครที่มีการลงทะเบียนเอาไว้กับกิจกรรมดีๆของเราอย่าง Flex Delivery เดี๋ยวไม่หน้าปุ่นจะมารับสายผู้โชคดีกันแล้วมารอลุ้นกันเลยว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าแต่สำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: เอาล่ะถึงเวลาที่เราจะมารับสายผู้โชคดีกันแล้วนะฮะสำหรับกิจกรรม Flex Delivery ของเราที่เราก็จะส่งความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินแน่นอนโฉมใหม่ด้วยจากโรงภาพยนตร์ SF Cinema นะครับให้กับผู้โชคดีกันเลยตอนนี้นะฮะมาดูกันดีกว่าว่าใครคือผู้โชคดีคนนั้นสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อคุณอะไรครับ
2: ชื่อวุ้นค่ะ
0: คุณวุ้นยินดีด้วยนะฮะ
2: ค่ะ
0: คุณวุ้นครับออฟฟิศอยู่ไกลไหมครับเนี่ย
2: อยู่แจ้งวัฒนะค่ะ
0: โอ้แจ้งวัฒนะเนาะเอาล่ะตอนนี้ก็หน้าฝนแล้วอาจจะต้องเตรียมตัวรับมือกันนิดนึงใช่ไหมครับ
2: น้ำมันท่วม
0: เออเนาะแต่เดี๋ยววันนี้นะครับเราส่ง

0: ส่งให้ถึงที่เลยนะกับคอนสติกข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีถึง3รสชาติมีทั้งต้มยำมีทั้งต้มยำนะครับโนริสาหร่ายแล้วก็บาร์บีคิวด้วยแล้วก็ยังมีโปเตโกะนะครับเป็นมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติเหมือนกันโปเตโกะซีซอลนะครับบาร์บีคิวแล้วก็โนริซีวีดเรียกว่าเวลาพักเบรกสามารถทานได้แบบเพลินๆเลยนะครับคุณวูนยินดีด้วยนะฮะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับผมแล้ววันหลังมาร่วมสนุกกันใหม่นะครับสวัสดีครับนี่ใครอยากฟินแบบฟรีๆเหมือนคุณวุ้นนะฮะอย่าลืมไปลงทะเบียนกันเลยที่ Flex Connect ของเรานะครับ
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: าม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ไม่มีที่ยืนซิงเกิลใหม่จาก Slap Kiss สำหรับคนที่อยู่ข้างๆเขาแต่ไม่เคยเป็นคนในใจโอ้โหเพลงนี้โดนแน่นอนและเดี๋ยวเย็นนี้นะฮะ Slap Kiss ก็จะมาพูดคุยแบบใกล้ชิดกับ FJ Sen ในช่วง Flex Talk ด้วยรอติดตามได้เลยน่าจะมีแบบไลฟ์เวอร์ชันให้ได้ฟังกันด้วยนะฮะทาง Flex 104.5 นี่แหละแล้วก็ไลฟ์ของเรา YouTube Facebook ที่ Flex Connect นะครับในงานส่งท้ายในช่วงนี้กับ FJ ญี่ปุ่นใน Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ส่วนชั่วโมงหน้าส่งไมค์ต่อให้กับ FJP สุดหล่อของเรานะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับปุ่นอีกครั้งตอนเวลาบ่าย2เวลาปกติของปุ่นเลยและเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงหน้ามี3เพลงนี้มารออยู่แล้วด้วย
2: Call

0: โอ้โหแต่ละเพลงไม่อยากให้พลาดกันเลยนะฮะมีงานจากกันชาลีไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอโดมจารุวัฒน์ X กับมาทีมโอบกอดเธอด้วยความรักแล้วก็เฟลโลเฟลโลกับดาวหางฮัลเล่ใน1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ตอนนี้ไปก่อนเดี๋ยวบ่าย 2:00 นเจอกันนะฮะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ปปคอนปปปปคอนเอ

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop
3: 10 10 45 Non-stop Music 10 Play Hit
4: 45 นาที
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: และนั่นคือเพลง What If จาก Gemini ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้ 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ครับคิดถึงกันไหมชาว Flex ทุกคนเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 11 โมงจนถึงบ่าย 2 แน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นเวลาของ FJP นั่นเองพร้อมกันหรือยังฮะวันนี้ได้เตรียมเพลงมารอชาว Flex เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเพลงใหม่ๆที่คัดมาแบบแกะกล่องเลยมาให้ชาว Flex ได้ฟังกันด้วยแต่ว่าจะมีเพลงอะไรบ้างไม่อยากสปอยเยอะนะครับรอฟังกันเลยครับส่วนท้ายชั่วโมงนี้ยังเหลือกันอีก3เพลงเท่านั้นยังไงก็ Stay Tuned กันด้วยนะและสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: บางครั้งความสัมพันธ์ที่เราอยู่กันมานานนะครับการบอกลากันสักนิดหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีครับและนั่นคือเพลงหายไปไม่บอกลาหรือว่า Unsaid Goodbye จาก Full Step นั่นเองเป็นซิงเกิลล่าสุดของพวกเขาที่อยากมาแนะนำให้ชาว Flex ทุกคนได้รู้จักการส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปนะครับในช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour.
0: แฟนๆคุมอิงเตรียมตัวไว้เลยนะครับวันนี้21พฤษภาคมครับกับ First Interview ได้ฟังสัมภาษณ์กับคุมอิงกันแบบใกล้ชิด First Live Performance ด้วยนะครับมาชมพลังเสียงกันสดๆครั้งแรกกับซิงเกิลใหม่จำวายของคุมอิงอิงวรันธรนะครับที่ Flex 104.5 ตั้งแต่เวลา 4:45 เป็นต้นไปครับและโชว์เริ่ม 18:00 นนะครับที่ Lana Lido Connect ครับส่วนช่วงเที่ยงยังอยู่กันต่อกับ FJ Team นะครับซึ่งได้เตรียมไว้แล้วเลยสำหรับ3เพลงนี้ครับผมBaby

0: ดีอย่างไรจากทีเจสเซตเตอร์ทั้ง3เพลงนี้รอชาวเฟล็กซ์ทุกคนอยู่แล้วนะครับไปลุยกันต่อเลยเฟล็กซ์
1: next hour สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkokกลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: สายแซบสายม้วนฟังทางนี้นะครับครั้งแรกกับหมอลำกลางกรุงในงานสิงห์คอร์ปอเรชั่นพรีเซนต์ปาร้าหมอลำแซบเซิงอินเดอะซิตี้พบกับร้านเด็ดจากป้าเชฟร้านหมกไม่ต้องจองก็อร่อยได้ระดับมิชลินและปาร้าตัวพ่อความม้วนระดับตำนานมัมจกมกและโซนอาหารอีสานแน่นๆพร้อมหมอลำลูกทุ่งไหมไทยหัวใจศิลป์อาภาพรนครสวรรค์มินตราอินทิราและพาราไดซ์แบงคอก23-24พฤษภาคมนี้ครับเข้าชมฟรีครับตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์มาแซบมาเซิงมาม่วนให้สนั่นใจกลางกรุงกันครับติดตามรายละเอียดนะครับได้ที่ Facebook IG ปลาหมอลำอีสาน To The WorldTikTok ปลาหมอลำครับ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

0: ทุกคนก่อนจะหมดชั่วโมงที่2นี้ไปนะครับมีอะไรจะมาบอกไม่อยากให้พลาดเลยนะครับกับ Ultrasound House of Trainees The Trainee Showcase by Love East Entertainment และ Lit Entertainment 30พฤษภาคมนี้ที่ Lido Connect Hall 3นะครับใครสนใจอยากร่วมชมโชว์พิเศษครั้งนี้นะครับเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วครับตั้งแต่วันนี้ถึง22พฤษภาคมเวลา6โมงเย็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปดูกันได้เลยที่เพจของ Love East นั่นเองชั่วโมงหน้าเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของ FJ Team แล้วนะครับสำหรับชาว Flex คนไหนถ้าอยากไปฟังเพลงกันต่อยาวๆนะครับทูนอินกันเข้ามาด้วยเจอกันครับ
1: คุณกำลังฟัง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
1: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop music
2: 10 play hit 45
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: แค่ไม่ต้องรักใคร Play Safe จาก Full Step ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายๆของชั่วโมงสุดท้ายของ FJP ในวันนี้แล้วนะครับเพลงแค่ไม่ต้องรักใครนี่ก็เป็นซิงเกิลซูเปอร์ฮิตเลยของ Full Step นะครับวงร็อกจากบ้าน Genie Rock นั่นเองนะฮะซึ่งชั่วโมงแรกของ FJP ก็เปิดซิงเกิลล่าสุดของเขาไปให้ฟังแล้วกับเพลงหายไปไม่บอกลาซึ่งเป็นอีกหนึ่งวงที่ผมว่าน่าจับตามองมากๆนะครับสำหรับ Full Step ก็ถือว่าดังมาจากรายการ Hot Wave ไม่รู้ว่าทุกคนเคยได้ดูหรือเปล่านะฮะตั้งแต่ช่วงปี2018นี้ก็นานมากๆแล้วก็เดินทางมาถึง Full Step ในวันนี้ก็ได้เห็นวิวัฒนาการของน้องๆนะครับที่เรียกได้ว่าของจริงจริงๆแล้วผมหวังว่าFull Step จะผลิตผลงานดีๆแบบนี้มาให้พวกเราแฟนเพลงได้ฟังกันเรื่อยๆด้วยนะแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: FJ ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema Corn Stick ข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริซีวีทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส
7: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
8: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
9: ม
8: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
10: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ค

0: คนคนนี้ก็ห่างหายไปจากวงการเพลงไทยมานานมากๆนะครับสำหรับตำนานคนนี้พี่บี้สุกฤทธิ์กลับมาแล้วนะครับกับซิงเกิลล่าสุดของเขาคือเพลงที่จบไปเมื่อกี้นั่นเองอู้บอดจางซึ่งหลายๆคนก็นึกว่าพี่บี้เนี่ยเลิกทำเพลงไปแล้วนะครับแต่ว่าเพลงนี้ก็มาตอกย้ำความเป็นตำนานของเขาจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายแล้วด้วยที่ FJ พิมจะได้เปิดให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับในช่วงนี้เลย Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ไม่อยากให้เวลาของเราจบลงจังเลยอ่ะทำยังไงดีนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วอย่าลืมนะครับผมทูนอินเข้ามาด้วยเจอกับคุมอิงนะฮะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับซิงเกิลล่าสุดของเขานั่นเองแล้วก็มีไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะตอน 6:00 น.ตรงลานหน้าLido Connect นั่นเองนะครับส่วนชั่วโมงหน้าเจอกับ FJ ญี่ปุ่นครับที่ได้เตรียมไว้แล้วสำหรับ3เพลงนี้เลยในช่วง 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: เวลาของ FJ Peep แล้วนะครับไปจริงๆแล้วนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: อยากจะกอดเธอนานๆ Have a good time นะฮะซิงเกิลจาก Black Heart นั่นเองส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาแล้วมาแล้วอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยเวลาบ่ายๆแบบนี้เป็นเวลาที่หลายๆคนอาจจะเริ่มง่วงเหงาหาวนอนกันแล้ว แต่ใครที่ขับรถอยู่ห้ามง่วงนะฮะต้องขับรถแบบมีสติกันด้วยก็อยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมนะครับผมอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมบรรยากาศวันพฤหัสแบบนี้21พฤษภาคมก็ส่งมาที่แอป Flex Connect ได้เลยเมื่อกี้นี้จบกันไป10เพลงต่อเนื่องทุกต้นชั่วโมงกันเลยนะฮะเราก็จะมาอัปเดตเพลงฮิตกันว่ามีเพลงไหนฮิตบ้างอย่างเพลงของ Black Heart นี่คือต้องบอกว่าฮิตมากๆวัยรุ่น Gen Z นี่คือแบบชอบสุดๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรู้ว่าตอนนี้มีเพลงไหนฮิตกันอยู่หรืออาจจะเป็นเพลงที่คุณคิดถึงก็ฟังกันได้แบบยาวๆเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะวันนี้ตอนสักประมาณ 4:50 เรามีนัดกับคุมอิงด้วย
1: wow.
0: จะมาพูดถึงเพลงใหม่ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวานแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าจำไว้แล้วก็เป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกเลยนะฮะรวมถึงจะมีไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ตอน 6:00 นเป็นต้นไปที่ลานหน้า Lido Connect ของเราเนี่ยแหละก็แวะมากันได้เลยนะฮะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณเตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz

0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้เอาใจชาวพิกเซลกันหน่อยเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก3สาวพิกซี่พิมามาเบลแล้วก็อิงโกนะกับซิงเกิลเชคนั่นเองนะครับผมใครที่ยังไม่เคยไปดู MV เนี่ยอยากจะให้ลองเข้าไปหาดูกันนะรับรองว่าคุณจะต้องยิ้มตามแน่นอนนะครับและนี่คือ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: ท้ายชั่วโมงนี้อัปเดตข่าวสารกันหน่อยห้ามพลาดเลยนะทุกคนกับ Ultrasound House of Trainees The Trainee Showcase by Love East Entertainment and Lit Entertainment ครับผมรับรองว่าคุณจะได้เห็นความสามารถของศิลปินเลือดใหม่รุ่นใหม่อย่างแน่นอน30พฤษภาคมนี้ที่ Lido Connect Hall 3ใครที่สนใจอยากร่วมชมโชว์เคสพิเศษครั้งนี้นะฮะเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง22พฤษภาเวลา 18:00 น.รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้เลยที่เพจของ Love East นั่นเองส่วนชั่วโมงหน้ายังไม่ไปไหนนะฮะกลับมาสเตย์จูนกันต่อเนื่องแน่นอน

0: ปิดเพลงไล่ฝนเย็นนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะเธอไม่ชอบฝนจากโดมจารุวัฒน์เรนโซนมายาราฟีเจอริงกับ Z9 แล้วก็คำยินดีของเคลียร์ด้วยต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดย Bitchin

0: ูดเหมือนจำทำเหมือนเดิม Same Again นะฮะซิงเกิลจากหนุ่มสุดฮอตกับลายสักสุดเท่ของเขาอย่างทำไทยนั่นเอง wow. ส่งท้ายกันในช่วงนี้เลยกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะทุกคนต้องบอกว่า1เทรนด์ที่มันยังคงฮิตแล้วก็มีคนให้ความสนใจมากๆก็คือการเต้นแอโรบิกนั่นเองนะครับผมหลายๆคนน่าจะเคยไปลองกันแล้วได้ไปลิ้มรสชาติของการที่เราได้ไปเต้นโอ้โหท่ามกลางผู้คนมากมายเสียงดนตรีที่มันเร้าใจแล้วก็ทำให้เราเนี่ยอยากออกกำลังกายนะฮะซึ่ง1คนที่เป็นคนนำเต้นที่แบบโอ้โหสนุกสนานก็คือแม่ฮายอาภาพรนครสวรรค์คือปุ่นได้เห็นคลิปแล้วแม่ฮายคือแบบจัดเต็มมากๆเลยนะและเดี๋ยวเย็นนี้นะครับแม่ฮายก็จะไปนำเต้นอีกรอบนึงกับแอโรบิกมักม่วนหน้าห้านจตุจักรครั้งที่2ด้วยใครที่อาจจะอยู่แถวนั้นก็แวะไปกันได้ช่วงเวลาเย็นๆนะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะเวลาไปต้องแต่งตัวให้มันเข้ากับการเต้นแอโรบิกกันด้วยแล้วก็เตรียมน้ำไปให้พร้อมยาดมอะไรอย่างงี้เผื่อไว้นะฮะเผื่อไว้ไม่ได้ว่าใครแก่แต่อย่างใดนะครับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
2: Bichin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
2: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: Asia
1: และนี่คือ pre debut single จาก5สาววง Taste นะฮะกับ single My Taste นั่นเองที่สมาชิกทั้ง5คนเนี่ยก็จะมีน้องจันเจ้าน้องโตเกียวน้องลียาเจ้าจอมแล้วก็อายุมิด้วย5สาวบอกเลยว่าโอ้โหมาพร้อมกับลุคเท่ๆเลยนะฮะน่าจับตามองมากๆเดี๋ยวต้องรอดูเลยว่า debut single จะฮอตขนาดไหนนี่แค่ pre debut นะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex RecommendedFlex Recommended Recommended ชาว Flex เคยได้ยินคำว่าบ้านเติมทุนไหมฮะคือแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดมีที่ดินที่สวนหรือว่าที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้สินนะครับหรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะฮะธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินครับ wow. กับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายๆนะฮะเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรเบอร์นี้เลย1115 GSB Contact Center เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสิน
2: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ชั่วโมงหน้ากลับมาชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะมีซิงเกิลจากกันชาลีรออยู่ไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอแล้วก็ซิงเกิลจากบัณฑิตหมั่นมาดเลยรับปริญญาที่อังกฤษเรียบร้อยกับปริญญาโทของเขานั่นเองนุ่มบิวกินแปลไม่ออกแล้วก็ฟรีแฮนด์นะฮะสักวันจะไม่แตกสลายเดียร์ทรามาใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟ

0: ื่องเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10 10 45 Non-stop Musicเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: มันก็คงต้องยอมก่อนก็แล้วจะให้ฉันทำยังไงก็แปลว่าเธอจะเหงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใครให้ฉันไปหาเธอได้ไหม
1: 10:45 Non-stop music
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

ฉันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกคร

0: ันนี้คือซิงเกิลจากปานสอนนวัตฟีเจอริ่งกับ One Meal Perfect นั่นเองส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงสุดท้ายกับ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้แล้วที่อีกแป๊บเดียวเราจะได้เจอคุมอิงแล้วด้วยนะฮะช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
3: ปอปคอร์นปอปคอร์นเอ๊ะ
4: ปอป

0: มาม่าโอเครสมัทฉะเคอรี
1: ่สวัสดีครับผมมาแล้วนะครับอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นช่วงนี้ Flex Talk ของเรานั่นเองนะฮะทาง Flex 104.5 แล้วก็ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นที่ YouTube หรือว่า Facebook ที่ Flex Connect นะครับต้องบอกว่าสำหรับศิลปินสาวของเราคนนี้นะฮะเป็นศิลปินที่ฮอตมากๆปล่อยเพลงออกมากี่เพลงก็ฮิตติดชาร์ตทุกเพลงแล้วก็คนพร้อมจะเปิดใจพร้อมจะแชร์เพลงของเธอแล้วก็ยกให้เป็นซาวด์แทร็กของชีวิตเสมอเลยนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจอกับศิลปินคนนี้นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนเลยนะฮะขอบคุณด้วยนะครับมาม่าโอเคมัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นต้อนรับเลยนะครับคุณอิงวรันธร
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอิง
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ท
1: ุ
2: กคนสวัสดีค่ะ
1: ต้องบอกว่าวันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็นการเปิดเพลงจำไว้ของอิงวรันธรครั้งแรก
2: ในขึ้นเฟกเลย
1: เมื่อกี้นี้เลยนะฮะแล้วก็คุณอิงจะร้องสดๆครั้งแรกด้วยใช่ไหมวันนี
2: ้ถูกต้องคือจริงยากมากเลยเพลงนี้แบบนี่หนูตื่นเต้นมากตั้งแต่เช้าก็ตื่นเต้นมาทั้งวันเลยว่าจะร้องยังไง
1: เอาล่ะก่อนอื่นให้คุณอิงทักทายชาวเฟกซ์ก่อนเลยครับผม
2: ค่ะสวัสดีค่ะชาวเฟกซ์ทุกคนอิงวรันธรจากบอมมิวสิกนะคะสวัสดีค่ะ
1: นี่นะฮะก็ครั้งนี้คุณอิงกลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่าจำไว้นะฮะก็เป็นเพลงรักที่เป็นความรักที่มันโตขึ้นเนาะอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่ากล้าที่จะยอมรับในความจริงด้วยนะฮะแต่ MV เนี่ยก็เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างได้เข้าไปดูคอมเมนต์บ้างไหม
2: ดูสนุกดี
1: เป็นไงบ้างชอบคอมเมนต์ไหนมากสุด
2: ชอบคอมเมนต์ว่าไม่กล้าฟังกลัวคิดได
1: ้ แต่นี่พี่ปุ๋ยไปดูมาเมื่อกี้มีคนเมนว่าก็ต้องยอมแหละณเดชน์เขาแต่งงานกับยาย่าไปแล้ว
2: อ๋อ ใช่ค่ะคือแบบอิงแบบขอบคุณพี่ณเดชน์มากเพราะว่าอิงรู้ว่าช่วงนี้เขาน่าจะยุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็แบบยินดีเขายินดีมาเล่นมากๆอย่างเงี้ยเราก็แบบดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเพราะว่าพี่เขาก็เหมือนแบบรู้อยู่แล้วว่าจริงๆวันที่ถ่ายก็แอบเกรงเพราะว่าพี่เขาคือณเดช
1: น์อ่ะคือนี่คือณเดชน์เลยนะใช่ไหม
2: ใช่เลยขอบคุณมากๆคือเป็นเกียรติมากๆเลยสำหรับงานอิงที่เขามาเล่นให้อ
1: ่
2: ะ
1: นี่ปรบมือให้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง MV แน่นอนนะฮ
2: ะ
1: แต่ว่าวันนี้ใครมีโมเมนต์อะไรอยากแชร์นะครับเป็นเรื่องรักที่ยังจำได้จนถึงทุกวันนี้ของทุกคนเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงแชร์มาได้แล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะฮะ flex1045x อิงวรันธร_จำไว้เดี๋ยวจะเข้าไปแอบอ่านว่าเรื่องราวความรักของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนาะ
2: เนี่ยตรงนี้เลยขอ1สตอรี่เลยนะเพื่อเพลงหน้าอิงไม่มีอะไรจะแต่งจะได้เอาไปแต่งได
1: ้มีแมททีเรียลเลยวันนี้นะครับผมทีนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเพลงจำไว้เนี่ยฟังแล้วมันแบบเหมือนกับเป็นการกระชากสติทุกคำเลยคือไม่มีการสปอยไม่มีการเผื่อใจอะไรทั้งนั้นเลยนะฮ
2: ะ
1: เพลงนี้ที่มาที่ไปคือมันเริ่มได้ยังไงเอง
2: ค่ะก็เป็นเพลงแรกในอัลบั้มใหม่ของอิงค่ะเพราะปีที่แล้วอิงปิดอัลบั้มโบไปใช่ไหมคะแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงแบบจุดเริ่มต้นแรกละกันสำหรับการเริ่มต้นอัลบั้มใหม่ของอิงเหมือนอิงอ่ะก็เข้าอยู่ในวัยที่ตกตะกอนแล้วว่าแบบเอ้ยเราทำงานมา10กว่าปี10ปีเนาะ10ปีนิดๆก็เหมือนได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้เห็นตัวเองในหลายๆแบบที่ตัวเองก็อยากลองนู่นลองนี่อยากลองแบบอะไรใหม่ๆมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งอัลบั้มนี้มันเป็นอัลบั้มแบบประมาณอัลบั้มเต็มอัลบั้มที่3แล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยอัลบั้มที่เท่าไหร่นะ2แล้วใช่
1: 2อัลบั้มที่2ที่เป็นเต็มใช่มั้ย
2: ที่เป็นเต็มเราก็รู้สึกว่าเรารู้แล้วอะว่าอันไหนคือมันถูกกั่นกรองมาเหมือนแบบถ้าเป็นน้ำซุปก็คือน้ำซุปที่มันเข้มข้นมากๆที่มันรู้แล้วว่าเราต้องการอะไรเราเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยอัลบั้มนี้มันก็เลยจะค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็เป็นในตัวเราในแบบที่แบบอิงนิยามว่าแบบออริจินอลมีอ่ะเหมือนแบบ
1: oh.
2: มันคือการที่แบบอิงได้กลับไปอยู่ในจุดที่เรารู้แล้วว่าเราเป็นใครเราเป็นแบบไหนแล้วเพลงนี้คือเพลงแรกที่นำเสนอแบบความเข้มข้นในเนื้อหาที่มันค่อนข้างจะเข้มข้นเลยชัดเจนกว่าเพลงอื่นๆที่ผ่านมาน
1: ี่ขนาดเพลงเปิดนะยังเข้มข้นขนาดนี้เดี๋ยวเพลงต่อๆไปเนี่ยโอ้โหรอฟังเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะฮ
2: ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องราวความรักที่อิงไม่เคยถ่ายทอดอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะเป็นแบบความรักที่ต้องจำนนกับความจริงที่เราต้องยอมรับมันให้ได้อะไรประมาณนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วใช่ไหม
2: ใช่พอมานั่งคิดว่าเรายังไม่เคยเล่าเรื่องอะไรบ้างสำหรับมุมมองความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอิงก็เลยคิดว่าเพลงอกหักก็มีแล้วแอบรักก็มีแล้วอะไรเงี้ยแบบรักสมหวังก็มีแล้วหนึ่งเพลงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเพลงต่อไปที่อยากจะเล่ามันคงเป็นมุมของความรักที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเองรู้สึกว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบเนี้ยจากการที่เรา ทำเพลงมาเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่ามันมีคนที่รู้สึกแบบนี้เยอะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันคงเป็นเพลงหนึ่งที่สามารถดึงสติ
1: กระชากสติคนฟังกลับมาได้ให้มันอยู่กับความจริง
2: ถูกต
1: ้
2: องค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็นั่นแหละการทำเพลงเป้าหมายก็ยังเหมือนเดิมว่าอิงรู้สึกว่าเพลงของอิงมันเป็นเพื่อนของหลายๆคนที่อยู่ในความรู้สึกแบบนั้นอยู่อะไรเงี้ยแล้วเพลงนี้มันก็เหมือนเป็นเพื่อนของคนที่กำลังรู้ตัวว่ารักมันเป็นไปไม่ได้อะรักครั้งนี้เป็นไม่ได้แต่ว่ายังดื้อดึงที่จะทำอะไรให้เขาไปทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเพลงนี้อยู่เป็นเพื่อนเขาได้แล้วก็ช่วยเขาไปผ่านจุดนี้ไปได้ก็น่าจะดีเหมือนกัน
1: ก็คือเป็นการดึงสติของจริงให้จำไว้ว่าเขาไม่รัก เขาไม่เลือกเราอะไรแบบนี้
2: ใช่มันเป็น เหมือนอิงเห็นคอมเมนต์นึงตลกมากเขียนว่าเพลงกระชากสติ2026 ไม่ใช่ดึงสติเลยนะ
1: กระชากสติเลย
2: ใช
1: ่เออนะครับผม แล้วก็ได้ข่าวว่าเพลงนี้ร่วมงานกับพี่แทลิปตาแล้วก็พี่ข้าวเฟลโลด้วยใช่ไหม
2: เหมือนเดิมเลยใช่ค่ะ
1: เป็นไงบ้างการทำงานในเพลงนี้เป็นอะไรที่แบบไม่เคยทำด้วยไงการเล่าเรื่องแบบใหม
2: ่ใช่คือจะบอกว่าพอมันเป็นเพลงแรกในอัลบั้มใหม่อ่ะมันไม่ใช่แบบอยู่ๆมันจะแบบปึ้งขึ้นมาเลยคืออิงอ่ะนัดพี่แทนพี่ข้าวแล้วก็ explore หลายๆอย่างแบบด้วยกันว่าเอ้ยลองขึ้นเพลงแบบนี้ลองขึ้นเพลงนี้โหแบบหลายครั้งมากแบบ5-6รอบอะค่ะที่แบบว่าหาไม่เจ
1: อ
2: ว่าจุดลงตัวมันอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยจนกระทั่งเพลงนี้มันผุดขึ้นมา30นาทีเสร็จเลยเพลงนี
1: ้โอ้โห30นาทีเสร็จเลย
2: ถูกแบบ30นาทีคือได้เป็นโครงได้เป็นแบบเรื่องราวที่เราอยากเล่าคือมันเหมือนมันแบบมันลงตัวแบบครั้งแรกเลยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าอุ้ยมันก็แบบโชคชะตาเหมือนกันนะที่ทำให้รู้สึกว่าแบบเราพยายามแต่งมาเนี่ยนัดเจอกัน5ครั้งเดินกลับบ้าน
1: ไม่เวิร์กเลย
2: ไม่เวิร์กเลยแค่
1: เด
2: ิน กินข้าวกัน
1: กลับบ้านตลอด
2: แบบไม่เวิร์กว่าวันนี้อะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบว่าอันนี้คือพอทำเสร็จปุ๊บแบบ30นาทีที่แบบเป็นโครงเดโมขึ้นมาก็รู้สึกว่าเอออะไรแบบเนี้ยมันต้องเหมือนมันต้องเจอจริงๆแล้วพอมันเจอปุ๊บแบบก็คงเป็นแบบนี้แหละอะไรเงี้ย
1: พูดมาขนาดนี้ขอฟังสัก1ฮุกแบบสดๆที่แรกในโลกได้ไหมครับคุณอิง
2: ได้ค่ะ
1: เอาไปเลยดีกว่านะฮะและนี่คือจำไว้ได้เลยได้เลยนะที่แรกจริงๆนะจากคุณอิงวรันธรนะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยจำไว้ครับ

0: โอ้โหสุดยอดมากๆนี่คือแบบสดๆเลยนะฮะแล้วก็ประโยคสุดท้ายคือโอ้โหคือโดนเลยอ่ะ
1: ประโยคสุดท้าย
0: คือโดนมาก
1: จริงๆประโยคสุดท้ายมันเป็นประโยคที่ตอนแรกอ่ะแบบพูดร้องกันออกมาแบบขำๆ เหมือนแบบว่าอ่ะลองไปก่
0: อ
1: นครั้งแรกให้มันมีไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นประโยคที่แบบจริงเหรอพี่อะไรเงี้ยแล้วก็คือแต่จริงๆชอบมากนะแต่ว่าประโยคนี้อยู่ในเพลงอิงวรันธรได้หรออะไรอย่างเงี้ยใช
0: ่ได้เลยนี่ออกมาดีด้วยนะฮะเอาล่ะ30วินาทีให้คุณอิงเนี่ยฝากเพลงนี้กับชาวเฟล็กซ์หน่อยก่อนที่จะไปต่อในช่วงออนไลน์เชิญเลยครับ
1: ค่ะก็ฝากเพลงจำไว้กับชาวเฟล็กซ์ทุกคนด้วยนะคะเป็นเพลงจริงๆอิงว่าถือว่าไม่ได้เป็นเพลงดุหรือเพลงกระชากสติอะไรขนาดหรอกอิงว่ามันก็เป็นเพลงเศร้าเพลงหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราเจอความสัมพันธ์ที่เรารู้ว่าเราทำทุกอย่างอยู่ฝ่ายเดียวอะแล้วแต่เขาไม่ได้ทำอะไรให้เราเลยแต่เราก็ยังหลอกตัวเองว่าเขารักเราอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นเพลงที่ทำให้เราย้อนกลับหันมามองตัวเองละกันว่ามันเป็นไปได้จริงไหมอะไรเงี้ยค่ะฝากเพลงจำไว้ได้ค่ะ
0: นี่คืออิงวรันธรนะครับผมไปต่อออนไลน์นะทุกคน
2: Flex Talk โดย Mama OK Matcha Curry Matcha กับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop non-music
2: 10 play hit 45
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: I'm okay not okay boy pod featuring กับ Billkin นะคะนี่คือ1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 วันนี้ที่เดี๋ยวเราจะได้เจอกับ Slap Kiss ด้วยใครรอเพลงใหม่ใครรอเจอทั้ง3คนที่นี่แน่นอนค่ะไลฟ์สตูดิโอที่ Lido Connect ก็รอต้อนรับแฟนๆของ Slap Kiss เช่นกันเดี๋ยวเราเจอกันหลัง1ทุ่มเป็นต้นไปนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวเซนจะเปิดเพลงไม่มีที่ยืนให้ทุกคนฟังกันก่อนหลังจากนั้นแน่นอนว่ายาวๆแบบเต็มอิ่มทุกช่องทางของ Flex 104.5 และ YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect วันนี้นะคะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuitคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: รักให้เธอได้รู้จากปันนะคะก็เป็นช่วง Flex Recommended ที่เซนรู้เลยว่ามีหลายคนอยากฟังก็เลยรู้ใจเปิดให้ทิ้งท้ายในชั่วโมงแรกกับ FJ Zen นะคะส่วนชั่วโมงหน้าอยากฟังเพลงไหนกันอย่าลืมขอกันเข้ามานะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ขอมานะยังมีเวลาอยากเปิดให้จริงๆ Flex Recommended Recommendedอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ทุกคนได้รู้นะคะนี่คือเรื่องของบ้านแล้วก็เรื่องของเงินกับบ้านเติมทุนค่ะแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้พร้อมเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะคะธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนค่ะพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสิน Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ส่วน3เพลงนี้ถ้าอยากฟังก็อยู่ด้วยกันต่อที่นี่เลยนะคะ Flex 104.5 ชั่วโมงหน้า10เพลงต่อเนื่อง

0: เดินมาส่งจาก First Anuwar X Saran นะคะเพื่อนเตือนแล้วจัสมินนิก้าและฝนตกไหมที่ไม่ใช่คำถามแต่เป็นเพลงของ Three Man Down ทั้งหมดนี้ค่ะในช่วง1045 Non-Stop Music รอฟังได้เลยกับ10เพลงฮิต45นาทีที่นี่ Flex 104.5 กับ FJ Sen ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตเตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
2: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
2: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: พูดลาสักคำจาก The Parkinson นี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เรายังอยู่ด้วยกันนะคะสำหรับชั่วโมงที่2กับ FJ Zen แต่ว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่3แล้วอย่าลืมว่าหลัง1ทุ่มเราเตรียมตัวเจอกับ3หนุ่ม Slap Kiss นะคะโดปิ่นอามมีเพลงเพราะเพลงใหม่เขียนเองทำเพลงเองทุกอย่างเข้มข้นมากสำหรับซิงเกิลนี้เดี๋ยวรอติดตามนะคะกับเพลงไม่มีที่ยืนในช่วง Flex Talk หลัง1ทุ่มทุกช่องทางของเราที่ Flex 104.5 ไม่อยากให้พลาดนะคะอยู่เป็นเพื่อน FJ Zen อยู่เป็นเพื่อนกับ Slap Kiss ด้วยและช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายนไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

อู้บ่จ้างจากบี้สุกริตนี่คือ Flex Recommended นะคะเป็นผลงานเพลงล่าสุดของพี่บี้สุกริตที่เจนว่าทำให้หลายๆคนเรียกเลยว่านี่คือปรากฏการณ์ของอีกหนึ่งผลงานเพลงติดหูและมาพร้อมกับท่าเต้นเห็นคลิปเยอะแยะมากมายจากทั้งแฟนๆของพี่บี้เองนะคะศิลปินดารานักแสดงคนที่เอาเพลงนี้มาร้องตามเต้นตามจนเต็มโซเชียลไปหมดแล้วก็ล่าสุดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี่เองเพลงอู้บ่จ้างก็มี official MV กับเขาแล้วนะคะมีคอมเมนต์แบบสนุกๆแล้วก็มีหลายความคิดเห็นที่บอกว่าจริงๆแรกๆดูเหมือน MV เพลงนี้จะฮานะแต่ดูไปเรื่อยๆน้ำตาซึมอยู่นะคือมันหมายความถึงความรักที่ทุกๆคนมีให้พี่บี้นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็น MV ธรรมดาแต่เป็นการยำวิดีโอรวมญาติก็จะเห็นมีศิลปินดารามากมายนะคะที่ต้องลองไปดูว่าจะมีศิลปินที่เราชอบมากๆอยู่ในนี้หรือเปล่าเพราะว่านี่จะเป็นอีกหนึ่ง MV ที่รวบรวมศิลปินดาราไทยเยอะที่สุดในนาทีนี้แล้วอย่างแน่นอนนะคะทิ้งท้ายในช่วง Flex Recommended ค่ะกับอีกหนึ่งเพลงมาแรงมากจากพี่บี้สุกริตอู้บ่จ้าง Flex Recommended Flex Next Hour ก่อนหมดชั่วโมงที่2ของ FJ Zen ก่อนที่ชั่วโมงหน้าเราจะมี Slap Kiss มาอยู่กับเราที่นี่ในช่วง Flex Talk นะคะทุกคนจะมีเรื่องสำคัญที่บอกจริงๆไม่อยากให้ทุกคนพลาด Ultrasound House of Trainee The Trainee Showcase by Love East Entertainment and Lit Entertainment นะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึง Love East แล้วก็พูดถึง Lit Entertainment เป็นค่ายเพลงที่ให้โอกาสให้พื้นที่มีเวทีเปิดกว้างให้น้องๆศิลปินหน้าใหม่หรือคนที่มีแววมีศักยภาพในตัวเองมาเฉิดฉายเยอะแยะมากมายหลายกรณีก่อนหน้านี้เราได้ติดตามหลายๆศิลปินที่นี่แหละคือพลังของคนรุ่นใหม่เนอะ30พฤษภาคมนี้ค่ะทุกคนมาเอาใจช่วยให้กับ Trainee Showcase ครั้งนี้กันนะคะที่ Lido Connect ฮอ3ซึ่งใครที่อยากจะมาร่วมชมโชว์เคสพิเศษในครั้งนี้เนี่ยก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะก่อนวันพรุ่งนี้ในเวลา 18:00 นสามารถเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยจนถึงพรุ่งนี้ 18:00 นเท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปติดตามกันได้ผ่านทางเพจ Love East นะคะส่วนชั่วโมงหน้าติดตามช่วง Flex Talk ได้เลยหลังเพลงนี้ค่ะ

0: ไม่มีที่ยืนค่ะวันนี้ไม่ต้องไปไหนเลยมารอติดตามผลงานเพลงนี้ของพวกเขากันได้ที่นี่ที่ Flex Royce 4.5 มีที่สำหรับทุกคนแน่นอนนะคะเจอกันทุกช่องทางของเราที่ Flex Royce 4.5 และ YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
6: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket

0: OK รสมัทฉะเคอรี
1: ่สวัสดีชาวเฟล็กซ์ 104.5 และทุกคนที่ตอนนี้อยู่ในบทบาทของการเป็นแฟนคลับของศิลปินที่เราเปิดเพลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่เจอกี่ทีสนุกมาก

0: ยังไม่พูดชื่อแขกรับเชิญของเราในช่วงนี้ Flex Talk ที่ในวันนี้ที่เจ็บแต่จริงแต่ว่ายังทำคนฟังอินขั้นสุดคนฟังทุกคนก่อนที่จะได้ไปเจอไปฟังเสียงของเขาทั้ง3คนนี่มีใบว่า3คนถามทำไมเนาะเอาจริงๆเนาะเขารู้กันหมดแล้วแต่ว่าก่อนที่จะได้ไปพูดคุยกับพวกเขานะคะซึ่งเดบิวต์มา7ปีแล้วแต่มีเพลงสมหวังในโปรเจกต์พิเศษแค่ไม่กี่เพลงหรือยังไงเนี่ยไม่แน่ใจอ่ะคืออาจจะจำได้ไม่เป๊ะนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเจอกับพวกเขาต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรากับมาม่าโอเคมัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นได้เวลาส่งเสียงให้กับเขาแล้วค่ะสลัดคิ
1: ส
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
0: โดปินอาร์มนั่นเองนะคะ
3: สวัสดีเอฟเจด้วยครับ
0: ตบจูบของพี
2: ่ย่า
0: สลัดคิสกลับมาแล้วพร้อมกับซิงเกิลนี้ที่ก่อนที่เราจะพูดทุกสิ่งอย่างเลยทักทายแล้วกันถึงเราจะเจอกันบ่อย
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากๆที่ไม่ว่าจะกี่ทีก็คือจะแวะมาที่ Flex Roy 4.5 มาสร้างบรรยากาศดีๆแบบนี้อยากให้ทักทายทุกคนแบบเป็นวงก่อนมันยังไง
4: 1 2 3
2: สวัสดีครับพวกเรา Slap Kiss ครับ
0: เย้ Yay! แล้วก็ขอทีละคนด้วยแล้วพี่ก็อยากจะอัปเดตสเตตัสของแต่ละคนด้วยว่าตอนนี้อยู่ใน ยังไงแนะนำยังไงดีชอบทำอะไรอยู่ในบทบาทไหนหรืออะไรอยากจะเล่าอะไรนิดหน่อยๆเริ่มที่คนที่ดูคิดไม่ออกเลยคือโด้แล้วกันอ่ะ
1: 1 2 3
5: ครับสวัสดีครับโด้ครับเป็นนักร้องวง Slap Kiss ครับ
0: ค่ะช่วงนี้ก็ชอบร้องเพลง
5: ก็ร้องเพลงเขียนเพลงเป็นพ่อค้าขายของเล่นขายชาเขียวอะไรประมาณเนี้ยครับ
0: เฮ้ยหลายอย่างเหมือนกันนะเนี่ย
5: ใช่ครับผมเป็นพวกฮ็อบบี้เยอะแต่เป็นฮ็อบบี้ที่ชอบมาก
0: ๆเอ้ยดูมีแพชชั่นเมื่อกี้ดูคิดเยอะเพราะไม่รู้ว่าจะคัดเอาอะไรออกมาดี
5: ถูกต้อง
1: เยอะมาก
0: คนที่ดูยังคิดไม่ออกเท่าไหร่เหมือนกันจริงๆก็ดูคิดไม่ออกอ่ะสักคนอ่ะปิ่นไหมปิ่นมาปิ่น
6: สวัสดีครับปิ่นมือกีตาร์ครับผมสแลปคิสครับก็ช่วงนี้ก็เล่นกีตาร์ให้วงนี้ครับ
1: ดีมากดีมาก
2: จำถูกจำถูก
6: ช่วงอื่นก็เล่น
0: เหมือนช่วงที่ผ่านมา
6: ใช่ครับแล้วก็สนุกกับการช้อปปิ้งกีตาร์ครับช่วงนี้ซื้อมาขายไปสนุกสนานทดลองอะไรใหม
0: ่ๆโอ้โอ้โ
6: อ้อันนี้พ่อค้าชาเขียวพ่อค้ากีตาร
0: ์แล้วอาร์มล่ะคะอาร์มแนะนำตัวหน่อย
7: สวัสดีครับอาร์มนะครับเล่นคีย์บอร์ดแซกโซโฟนครับก็งานอดิเรกช่วงนี้ก็ออกกำลังกายครับ
0: ดื่ม
7: น้ำเปล่าเยอะขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ชอบมีคนชอบข้างนอกแล้วก็ขายกาแฟด้วยทำคาเฟ่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็รับสอนรับท่านรับนี่เยอะแยะมากมายแล้วก็ เป็นมือคีย์บอร์ดมือแซกให้สลับคิดนะครับ
0: ค่ะเฮ้ยครบอ่ะทำได้หมดทุกอย่าง
7: ครับ
0: ใช่ไหมคือไม่มีจนแน่นอน3คนนี
7: ้ เริ่มจนแล้วตอนนี
0: ้ พูดถึงเพลงแล้วกันแน่นอนว่าน้อยคนนักจริงๆค่ะที่เขาจะประสบภัยความรักจนเรียกได้ว่าถูกขังไว้ด้วยคำว่าไม่สมหวังมาตลอดเวลา
6: ครับ
0: คือพี่กำลังจะโปรยเข้าความที่ว่าอยากรู้เหมือนกันว่า Slap Kiss อะด้วยความที่เราเดบิวต์กันมาได้ประมาณ7ปีอะเนาะใช้คำนี้แล้วมันโอเคไหมเขินไหม
5: ไม่เขิน
0: เดบิวต์
6: จริงจริงผมติดนิดนึงกับเดบิวต
7: ์เดบิวต์มันหมายถึงว่าเริ่มต้นเนาะ
0: ใช่
6: มันดูบอยแบงค์มากเลย
0: อายุประมาณ7ปีไหม
7: เจ็ดปี
6: ประมาณนั้น
0: สำหรับคิสนะแต่ว่ามันอัดอั้นอะไรยังไงมันถึงทำเพลงไม่สมหวังมาตลอดประมาณ7ปีที่ว่านี้
6: คือต้องเท้าความก่อนว่าจริงๆมีเพลงสมหวังด้วยนะ
7: เยอะแยะ
6: ใช่
7: แต่น้อยกว่าปะ
6: ใช่แต่ว่าไม่ค่อยได้มาฝากที่คืนเท่าไหร่
0: งั้นชี้แจงหน่อยว่าทำไมน้ำหนักมันเทไปทางด้านไม่สมหวังมาจนถึงทุกวันนี้
6: อ่ะ
7: คนนี้
0: โดส่วนใหญ่จะเป็นไอเดียของโด
7: ใช่ใช
5: ่คือจริงๆแล้วผมพยายามมากนะครับในการเขียนเพลงที่สมหวัง
0: เหรอ
5: ใช่แต่ว่าผมไม่เชื่อเวลาผมร้องแล้วผมไม่ค่อยเชื
0: ่อ
5: ดังนั้นก็ต้องมีคนมาทำให้ผมเชื่อ
0: เฮ้ยอันนี้คือก็ขายของเหมือนกัน
5: ผมไม่แค่จะบอกว่าใครมีหนังสือดีๆแนะนำบ้างจะได้ไปตามอ่านอะไรอย่างนี้นะจะได้รู้ว่าเอ้ยไอแบบความรักแบบที่เขาสมหวังกันเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะผมเหมือนแบบว่าอ๋ออันนี้คือบางทีเราคิดในใจว่าอันนี้คือรักแล้วหรออ ะไรประมาณนี้เราอาจจะเป็นคนที่อาจจะต้องเข้มข้นนิดนึงเราเลยถึงเรารู้สึกว่ามีความรู้สึกนั้นออกมาหรือเปล่า
0: เฮ้ยชอบนะเหตุผลที่มาชี้แจงมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ามันหมดศรัทธานะแต
5: ่
0: ว
5: ่
0: ามันอาจจะยังไม่ได้เชื่อแบบขนาดนั้นน่ะก็เลยทำเพลงที่มันออกมาจากเนาะความคิดของเราแล้วก็อาจจะเป็นไอเดียผสมกันของทั้ง3คนด้วย
6: ถู
0: กไหมบวกกับคาแรคเตอร์ของความที่โดเป็นคนที่ชอบตั้งคำถามด้วยถูกปะ
5: ใช่ๆๆ
0: เหมือนเพลงนี้ก็เกิดมาจากการตั้งคำถามไหมคะ
5: ถูกต้องเหมือนกันจริงๆต้องย้อนกลับไปนิดนึงคือพอพูดถึงเรื่องเพลงรักอะครับ
0: ค
5: ือสำหรับเรารู้สึกว่าเพลงรักอะมันถ้าเปรียบเทียบกับเพลงอกหักมิติมันคนละอย่างกันคือสมมติตอนนี้ผมพยายามมากเลยนะกำลังแบบทำการรี

0: เสิร์ตของความรัก no. คือถ้าเป็นเพลงรักผมก็จะรู้สึกว่าโอเคมีความสุข มีเธอใช่แล้วยังไงแต่พอเราไปด้านอกหักเราจะรู้สึกว่าอกหักเลเวลไหน อกหักในซิทูเอชั่นไหน อกหักในรีเลชั่นชิพแบบไหน
1: รายละเอียดเรื่องราวมันเป็นยังไง
0: มันเหมือนว่าผมมาหลงไหลในความแบบว่า
2: ในความ
0: เนื้อหาประมาณนี้เพราะว่าในด้านของทางความเศร้าใช่ไหมเหมือนมันแตกกิ่งก้านได้มากกว่าอีกด้านหนึ่งซึ่งก็อยากเขียนไหมจริงๆมีแต่ว่าอุบไว้ก่อน
1: เพลงต่อไปปะ
0: ใช่ก็เลยเป็นคนชอบทางนั้นแต่ว่าจริงๆก็มีมาให้เพื่อนๆช่วยขัดด้วยอยู่นะ
1: แต่ว่าไม่ใช่ว่าคือเราก็เชื่อแหละว่าอาร์มรักเราอะไรเงี้ยคือเชื่อว่าปิ่นรักเรา
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่
3: มั้งครับ
1: แต่ว่าอย่างไม่มีที่ยืนอันนี้หมายความว่าพูดถึงเพลงนิดนึงสถานการณ์ไหนที่มันมาเป็นไอเดียตั้งต้น
0: ผมเห็นข้อความใน Facebook เลยครับว่านักซัพพอร์ตมักไม่มีบทผมตั้งคำถามก่อนเลยแมนบ่ล่ะเน
2: า
0: ะมันใช่หรือเปล่าม
2: ัน
0: คือผมเวลาเห็นประโยคอะไรอ่ะผมจะคิดก่อนว่าใช่ไหมวะ
1: อ๋อ
0: หรือว่าเขาแค่สร้างอิโมชันอลหรือคำบางอย่างที่ทำให้เราคล้อยตาม
1: ค่ะ
0: สักพักหนึ่งจะนั่งคิดไปประมาณวีคหนึ่งได้เลยครับนั่งคิดว่าแล้วถ้าสมมติว่าเรานักซัพพอร์ตแล้วเราสมหวังล่ะแล้วก็คิดเลยแต่ถ้าคนที่สมหวังแม่งไม่เกิดคำนี้มันจะไม่พิมพ์คำนี
1: ้มันจะไม่ใช่
0: ใช่ดังนั้นคนที่พิมพ์เท่ากับคนที่เขาพิสูจน์มาแล้วว่าเขาไม่สมหวังเราก็เลยเกิดไอเดียนี้มาแล้วก็ว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจน่าสนใจละเราก็เริ่มลากคำที่เกี่ยวข้องกับคำเนี้ยเข้ามาแล้วว่าไม่มีบทคนนักซัพพอร์ตไม่มีบทนะมีคนบอกไว้อย่างนั้นแล้วก็เป็นให้ได้ทุกอย่างเลยแค่เขาขอมา
1: เป็นได้หมด
0: ยกเว้นคนรัก
1: ก็ไม่ได้เป็นบทบาทอย่างที่เราต้องแบบตั้งใจ
0: ใ
1: โดยเฉพาะยิ่งในตอนจบ
0: ถูกต้อง
1: เศร้าเลย
0: ใช
1: ่ไหมอ่ะความคิดนี้ไอเดียนี้ไปเจอข้อความนี้ในโซเชียลหรืออะไรยังไงก็ตามเสร็จปุ๊บแล้วปิ่นกับอาร์มก็เป็นนักซัพพอร์ตไอเดียนี้ด้วยไหมเราคิดเห็นในมุมนี้ยังไงเราพอได้ฟังได้คุย
2: แล
1: ้
2: วได้ยินโดร้องให้ฟังก่อนครับทั้งท่อนเลยตอนแรกยังไม่ได้ฟังไอเดียอะไรแต่ก็โดมีเพลงมาขายก็ร้องให้ฟังอะไรก็รู้สึกว่าไปสะดุดกับคำว่าดังคำที่ใครบอกไว้คนที่ทุกอย่างสุดท้ายไม่เหลือบทบาทผมรู้สึกว่าเอ้ยนอกจากมันท้องเสียงแล้วแล้วเอ้ยมันดีนะ
4: ประโยคมันได้นะ
2: คนที่ซัพพอร์ตบางทีอาจจะไม่มีบทตอนจบอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็อาจจะมีนะแต่ว่าเพลงนี้พูดถึงคนที่ทรงเนี้ยไม่มีบทแน่นอนเลย
4: แล้วก็เจอแบบตอนโดร้องมามันแบบมีเมโลดี้ด้วยก็เลยชอบเมโลดี้นั้นมันดูแบบพุ่งๆเลยยิ่งท่อนฮุกมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเฮ้ยน่าสนใจนะอะไรเงี้ย
2: เอ
4: าม
2: าทำมันเป็นเพลงที่แบบร้องมาแล้วก็ได้ยินบีทกองมาเลยครับ
4: บีทฟิลประมาณนี้แบบ
1: กองของอาร์มาเหรอคือได้ยินเลยตอนนั้นเลยงี้เหรอเฮ้ยแต่ว่าเพลงเนี้ยหรอมันคือออกมาเป็นในผลงานที่มันดูเป็นสแลปคิสมากๆเลยอ่ะคือพี่เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ไม่ต้องรู้อ่ะสมมติพี่เพิ่งฟังครั้งแรกอ่ะพี่ไม่ต้องเดาเลยว่าคือใครคือเหมือนมันรู้เลยอ่ะ
3: จริงเหรอ
1: จริง
3: โอ้ดีใจเลย
1: จริงจริงเลยมันเหมือนมีแบบลายเซ็นอะไรบางอย่างซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเหมือนมีความเป็น J-pop ป่ะหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันยากไหมที่ทำให้เพลงเศร้ามีความแบบสนุกแบบนี้ด้วย
3: จริงๆไม
1: ่แน่นด้วยแล้วอะไร
3: ไม่น่ายากเพราะว่าตั้งมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แฟนกับคนโปรดแล้ว
1: ใ
3: ช่ใช่เหมือนกับมันเป็นDNA ของพวกเราอยู่แล้วมั้งแบบว่าเนื้อเศร้าแต่ดนตรีไม่จำเป็นต้องเศร้าตามเนื้ออะไรอย่างเงี้ย
0: ใช
3: ่มันเลยมีความแบบสแลปคิสไงสอง
4: มือตบคือจริงเราก็เคยทำนะเพลงที่มันเศร้ามากๆอย่างเช่นเพลงกลัวฝันดีเพลงกรรมเก่าพวกสไตล์นั้นก
3: ็จะเศร้าไปเลย
4: แต่ว่าพอเรามาแคลกว่าแฟนกับคนโปรดมีเพลงเด็กของตัวเองที่มันบีทคล้ายๆกันนะครับเราพอมาทำประมาณเพลงแบบนี้ก็เอ้ยมันก็ดูเป็นทางของเรานะ
1: พี่ว่ามันมีความผสมของเอลเมนต์ต่างๆที่มันชัดไปหมดเลยอะทั้งโอเคเรื่องราวชื่อเพลงละคือชัดเลยแล้วก็กลองและกีตาร์ที่มั่นใจมากว่าตั้งใจสุดๆอะ
4: เนาะมัตเตอร์พีสนะ
3: มัตเตอร์พีส
1: คือมันออกมาแบบเจ๋งมากเลยเท่านั้นคือมันเป็นการโซโล่กีตาร์ที่เราคิดเองเลยใช่ไหมปิ่น
3: ใช่ครับคิดเองครับ
1: เนาะยากมากไหม
3: ก็ไม่ยากนะครับ
1: อันนี้คือทอมตัว
3: อันนี้ขิง
4: เฉยๆเนาะเฉย
3: ๆไม่เอาจริงๆยาก
1: ยากใช่ไหมคือถ้าเกิดว่ามันเป็นเนื้อเพลงแล้วโดนเนาะคือมันอาจจะแบบอ่ะมันคือซิตูเอชันนี้เราก็ถ่ายทอดออกไปกันกลองใช้คำพูดแต่พอมันเป็นกีตาร์มันคือเสียงของเครื่องดนตรีอ่ะมันสื่อเราตั้งใจจะสื่อสารท่อนนี้ให้มันรู้สึกประมาณไหน
3: ปิดว่าเพลงนี้ตอนแรกตั้งแต่ทำแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้กีตาร์มันเด่นมันจะมีหลายๆเพลงที่เราทำกันแล้วก็แบบเฮ้ยเพลงนี้คีย์บอร์ดเพลงนี้แซกเด่น
4: ชิ้นนั้นชิ้นนี้ใช่
3: เพลงนี้เน้นร้องเพลงนี้แบบเพลงไม่มีอะไรมาเพลงนี้กีตาร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงนี้คือกีตาร์แบบฟังแล้วก็รู้สึกว่ากีตาร์ต้องเด่นทีเนี้ยก็เลยได้โจทย์มาว่าท่อนโซโล่อ่ะให้ปิ่นไปคิดมา

0: ปิ่นก็เลยรู้สึกว่าไหนๆจะได้คิดแบบดีๆทั้งทีอ่ะซึ่งไม่เคยทำแบบ
1: ไม่เคยทำดีๆมาเลยฮะ
2: ดีๆอยู่ด
3: ิเรียกว่าไงวะแบบอยากจะวาดลวดลายอะไรสักอย่าง
1: เพราะเราโตขึ้นเรื่อยๆอ่ะเราตั้งใจในทุกเพลงอยู่ละ
0: ใช่ครับใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าจำเพลงหนึ่งได้ในตอนเด็กๆที่เคยฝึกใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันมีเทคนิคนึงเขาเรียกว่าเป็นการแท็ปปิ้งก็คือปกติกีตาร์เขาดีอย่างนี้อันนี้คือการเอานิ้วกดที่ฟิงเกอร์บอร์ด
1: เฮ้ยถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวอยากให้เล่นให้ฟังด้วยได้ป่ะถ้าเกิดว่าได้หรอ
0: กีตาร์โป่งไม่ได้ครับไม่เก่งขนาดนั้น
1: รอเพราะมันเจ๋งมากอ่ะอย่างเดี๋ยวเราจะพูดแบบแตะแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดกันเยอะๆเลยในช่วงออนไลน์ของเราด้วยอาร์มนิดนึงคือเพลงนี้คือเปลี่ยนจากก่อนหน้านี้เราจะได้ยินเสียงแซกโซโฟนใช่ไหมอันนี้ก็จะมาเน้นเป็นกลองแต่ว่าวันก่อนหน้านี้ก็คืออ๋อเป็น
2: คีย์บอร์ด
1: ใช่ไหมคะแต่ว่าวันก่อนอ่ะสแลปคิสมาโชว์ที่เลวิสคาเฟ่ใช่ไหมพี่ก็จะเห็นว่ามีการดีไซน์แซกโซโฟนด้วย
2: อ๋อโอเคคือ
1: ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่ง
2: ใช่จริงๆอ่ะเราวางเพลงอ่ะบางทีเสียงแซกโซโฟนมันเป็นเสียงที่เป็นเครื่องดนตรีพิเศษหน่อยละกันที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในวงแบบป๊อปๆหน่อยอะไรเงี้ยการใส่ไปในทุกๆเพลงอ่ะมันก็จะเลียนสำหรับผมเอง
3: มันไม่คือ
2: ภาษากรุงเทพว่ายังไงนะมันไม่คือ
3: มันไม่ค่อยเหมือน
2: มันไม่ค่อยเข้า
1: เออมันไม่ค่อยเข้า
2: ความรู้สึกของพวกเราเองเพลงป๊อปล็อกประมาณทรงประมาณเนี้ยเราก็คิดว่าเอ้ยไม่ต้องเติมก็ได
1: ้ค่ะ
2: ค่อยไปเติมในโชว์ก็เลยจะได้เห็นแบบจากที่เล่นที่เลิฟอีคาเฟ่เมื่อกี
1: ้
2: ก็แล้วก็งานบางงานอันนี้อาจจะแบบมีต่อแบบเติมบ้างอะไรเงี้ยคร
1: ับ เก๋นะ
2: ใช่แต่ถ้าอยู่ในแทร็กจริงๆอ่ะเราจะคุยกันว่าแบบเฮ้ยอันนี้กีตาร์เหมือนที่พี่เหมือนปิ่นพูดเมื่อกี้คือ
3: พี่ปิ่น
1: น่ารักอะปกติเล่นกันแบบนี้หรอ
3: ไม่เลยครับ
2: ครั้งแรกก็คือแบบบางเพลงอันนี้กีตาร์เด่นบางเพลงร้องเด่นแซดเด่นอะไรเงี้ยเพลงนี้ก็เลยเรียกว่าแบบเป็นแบบนี้ละกัน
1: คีย์บอร์ด
2: ใช่เป็นคีย์บอร์ดกีตาร์เสียงซินธิไซเซอร์ที่มันมีแบบว่าบุบบับบุบบับมาอะไรเงี้ยก็เป็นเสน่ห์ของเพลงนี
1: ้อยากฟังสดแล้วอะเราเอาเลยไหมตอนนี้ไหม
0: เอาเลยเหรอครับ
1: ได้เลย
2: อันนี้จะอยู่ในคลื่นก่อน
1: ใช่ไม่มีที่ยืนนะคะซึ่งก็ใหม่ล่าสุดจาก Slap Kiss นะคะ
2: ได้ผมทำเสียงกีตาร์ระหว่างปิ่น
3: ไปหากีตาร์มาเร็วๆ
1: ได้ไหมพี่ปิ่นกีตาร์ได้ไหม
4: ได้ครับ
1: ซึ่งเพลงนี้เนี่ยโอ้โหเขาฮือฮากันมากตอนนี้หลายๆคนก็ดูมิวสิกวิดีโอกันด้วยนอกเหนือจะได้จากการที่จะได้ฟังเพลงคุณภาพจาก Slap Kiss แล้วนะคะก็มีน้อง AA จาก Bass Because of You I Shine เล่นเป็นพระเอก MV ที่ไม่สมหวังทำเอาหลายคนก็คือคอมเมนต์กันแบบแตกแตนว่าแบบได้ไงแต่มันดูใช่มากเลยเน
2: า
1: ะอินมากเลยอ่ะพร้อมแล้วค่ะเรามาฟังไม่มีที่ยืน

0: เดี๋ยวต้องร้องอีกหลายเพลงเลยนะเพราะว่าทุกคนติดใจกันมากเลยบรรยากาศมันใช่มากคือถึงจะไม่มีความรักในตอนนี้แต่มันรู้สึกเหมือนเราเนี่ยแหละไม่มีที่ยืนรู้สึกแบบนั้นจริงๆอ่ะฝากหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับเพลงนี้ของสลับคีส
1: ฝากเลยครับ
2: ครับผมก็ยังไงฝากติดตามเพลงไม่มีที่ยืนนะครับได้ทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับแล้วก็ชม MV ได้แล้วทาง YouTube ของ Slap Kiss นะครับแล้วก็อย่าลืมขอมากันเยอะมากๆนะครับเป็นไปได้ให้มีทุกวันเลยครับที่ Freak นะครับผม
0: เย้อยากเปิดทุกวันจริงนะคะเพลงนี้จะอยู่เป็นเพื่อนทุกๆคนที่ไม่มีที่ยืนก็จะมี Slap Kiss มายืนข้างๆพวกคุณหวังว่าจะอยากยืนกับเขาทั้ง3คนนะคะ Slap Kiss นะคะวันนี้สนุกอีกแล้วเดี๋ยวไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์ของเราที่ Flex Connect นะคะและนี่ก็คือ Slap

0: มีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
1: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนท์กดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

0: ชวนเลยที่ Flex 104.5
1: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

สวัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนเลยนะครับค่ำคืนวันพฤหัสบดีแบบนี้นะฮะต้อนรับชาว Flex ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆมีอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนในค่ำคืนนี้นะฮะเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับก็แนะนำเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะฮะและก่อนอื่นเลยนะฮะต้นก็อยากจะมาย้ำกับทุกคนอีกครั้งนะครับสำหรับ Flex Delivery ของเรานะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่า Flex 104.5 ของเราจะส่งความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินนะครับจากโรงภาพยนตร์ SF Cinema นะครับใครที่เป็นสายสแน็คห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับกับคอร์นสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบนะครับที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นนะครับรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวนะครับและโปเตโกะนะครับมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกะซีซอสโปเตโกะบาร์บีคิวและโปเตโกะโนริซีวีดนะครับทั้งหมดนี้นะครับเราจะส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรก3กล่องใหญ่นะครับมูลค่ารวมกว่า600บาทเลยนะฮะง่ายมากๆนะครับแค่ดาวน์โหลดแอป Flex Connect ของเราลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับแล้วก็รอรับความฟินถึงที่กันได้เลยครับ

0: Asia
1: ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะกับเพลง My Taste นะครับก็ถือว่าเป็นผลงาน pre-debut single ของวง Taste ด้วยนะครับภายใต้สังกัด Love East Entertainment นะฮะสำหรับเพลงนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความมั่นใจในสไตล์ของตัวเองนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองนะฮะไม่จำเป็นต้องเหมือนใครนะครับต้นเปิดให้แล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
2: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
1: ตอนนี้ก็ใกล้จะ3ทุ่มแล้วนะครับต้นก็ไม่แน่ใจว่าชาว Flex เนี่ยกลับถึงบ้านกันเรียบร้อยหรือยังนะครับแต่ที่แน่ๆนะฮะเพลงที่ถูกขอเข้ามาในชั่วโมงนี้แล้วต้นยังไม่ได้เปิดให้นะครับต้นจัดเอาไว้ให้แล้วต้นชั่วโมงหน้ากับ3เพลงนี้ฮะ

0: รอฟังกันได้เลยนะฮะยิ้มทั้งน้ำตาจากบิลกินนะครับ Time Flies จากนนทนนท์ฟีเจอร์กับเจฟซาเตอร์รวมถึงซิงเกิลจากกัญชาลีนะครับกับเพลงไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอนะฮะทุกคนก็อย่าเพิ่งลืม FJ ต้นนะครับกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: Flex Flex recommended this week
4: ไม่อยากให้เป็นฝัน ETC feed

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: จัดให้ฟังกันแล้วนะครับเอาใจแฟนๆของก้อยอรัชพรกันหน่อยดีกว่านะครับกับเพลงนี้เลยโคจรด้วยรักนะครับต้นเปิดให้เลยนะฮะส่งท้ายกันไปครับกับช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงที่2แล้วครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะฮะต้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเจอกับอากาศที่ร้อนมากๆเลยนะครับและต้นเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะคิดแบบ FJ ต้นนะครับว่าอากาศร้อนแบบนี้เหงื่อออกเยอะขนาดนี้นะครับน้ำหนักตัวของเราเนี่ยมันต้องลดลงแน่ๆนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วนะครับอากาศร้อนเนี่ยอาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มโดยไม่เกี่ยวกับไขมันก็เป็นได้นะครับเพราะว่าเมื่อร่างกายของเราเนี่ยเจอกับอากาศร้อนแบบต่อเนื่องนะครับร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีการขับเหงื่อออกมามากขึ้นนะครับแล้วก็จะปรับตัวนะครับเข้าสู่โหมดกักเก็บน้ำนะครับเพื่อรักษาสมดุลในร่างกายนะฮะทำให้น้ำหนักเนี่ยอาจจะขยับขึ้นได้หลายกิโลแบบชั่วคราวนั่นเองครับโดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งบ่อยๆนะฮะก็จะยิ่งมีโอกาสเกิดภาวะนี้มากขึ้นนะครับก็สำหรับช่วงนี้นะครับใครที่รู้สึกว่าน้ำหนักขึ้นนิดหน่อยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะร่างกายของเรากำลังพยายามเอาตัวรอดจากอากาศร้อนอยู่ก็เป็นได้ครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สำหรับใครนะฮะที่กำลังตกอยู่ในสถานะของคนถูกทิ้งนะครับอยู่ดีๆเนี่ยก็โดนทิ้งแบบไม่มีคำอธิบายนะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจาก Full Step นะครับกับเพลงหายไปไม่บอกลานะครับUnsaid Goodbye นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่กำลังมาแรงมากๆจริงๆนะครับและ FJ ต้นก็เปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: เข้าสู่ท้ายชั่วโมงที่2ของ FJ ต้นแล้วนะครับแต่ก่อนจะหมดชั่วโมงนี้ไปนะฮะต้นอยากจะมาย้ำกับทุกคนอีกครั้งนะครับห้ามพลาดเลยนะฮะกับ Ultrasound House of Trainee The Trainee Showcase by Love East Entertainment and Lit Entertainment นะครับวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับที่ Lido Connect Hall 3นะฮะใครที่สนใจนะครับอยากจะไปร่วมชมโชว์เคสพิเศษนี้นะครับก็ไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานกันได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันที่22พฤษภาเวลา6โมงเย็นนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่เพจ Love East นั่นเองครับและสำหรับในชั่วโมงหน้านะครับต้นมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

รอฟังกันได้เลยนะครับวิงวอนจากโบกี้ไลออนนะฮะตบปากจากพร็อกซี่รวมถึงขอให้เราทั้งคู่โชคดี Good luck to the both of us จาก Tattoo Color ด้วยนะครับเจอกันชั่วโมงหน้าครับ Flex

0: ลย์ฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop music
2: 10 play hit 45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: จัดให้ตามคำขอเลยนะฮะกับซิงเกิลจากวงมีนนะครับรักฉันให้เท่าคนเก่าก็พอนะฮะเปิดให้แล้วนะครับส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับแฮปปี้ฟรายเดย์นะครับต้นเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะต้องทำงานกันนะครับในวันพรุ่งนี้อีก1วันแล้วก็จะได้หยุดพักผ่อนกันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับและบอกเลยนะครับว่าต้นไปอ่านเจอมานะครับเป็นงานวิจัยจากประเทศเยอรมนีนะครับเขาบอกว่าคนที่ชอบจุ๊บแฟนก่อนออกจากบ้านไปทำงานในทุกๆเช้านะครับจะมีแนวโน้มที่จะอายุยืนยาวขึ้นเฉลี่ยถึง5ปีเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าการจูบกันเนี่ยนะฮะมันจะช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขและความผูกพันอย่างออกซิโตซินและโดปามีนออกมานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะช่วยลดคอร์ติซอลนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดให้ดรอปลงตั้งแต่เริ่มต้นวันเลยนะครับทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ลดอาการอักเสบเรื้อรังได้ด้วยนะครับซึ่งการได้รับพลังบวกตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านเนี่ยนะครับในทางจิตวิทยาเนี่ยถือว่าจะเป็นการช่วยปรับมูดอารมณ์ให้ดีขึ้นนะฮะทำให้สุขภาพกายสุขภาพใจดีขึ้นและประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นได้ด้วยนะครับก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับใครที่ต้องตื่นไปทำงานตอนเช้านะครับก็อย่าลืมจุ๊บกับคนที่เรารักก่อนออกจากบ้านละกันนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายนไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้นะครับไปด้วยอีกหนึ่งเพลงที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าความรักที่ดีเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับซิงเกิลจากปันสนวัฒน์กับเพลงรักให้เธอได้รู้นะครับเปิดให้แล้วนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: และตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้แล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้าใครที่ยังไม่ง่วงใครที่ยังไม่นอนนะครับก็รอฟังเพลงเพราะๆที่ต้นทิ้งท้ายเอาไว้ให้ได้เลยนะครับกับ3เพลงนี้ฮะ

0: รอเลยนะฮะรอฟังกันได้เลยนะครับกลิ่นดอกไม้จากนิวเวอรี่นะครับชั้นคนเก่าจากแอตลาสรวมถึงได้แค่เดินมาส่งจากกวินดีฟิชชิ่งกับแบล็คฮาร์ทนะครับและตอนนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะฮะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับทุกคนคืนนี้ฝันดีครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัดคุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop
3: 10:45 non-stop music 10 play hit 40

0: 10:45 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์แฟมิลี่ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: าวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแสลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธร โบกี้ไลออน เจฟสาเตอร์ เดอะทอยส์ และนน

0: ถนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I have ticket
2: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket

0: หล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: สเตจูนเลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I have ticket
0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
6: ม
5: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
7: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5